ตัวเนี่ยดาวรักใหม่รักใหม่ไม่ตายเย็นเวลาที่เราไปกันนี่นะดาวงามแบบนี้วันนี้แค่เราจะกุลนี่วะเลยกุลบอกเอ็งI'm gonna get down again.